0: 大多美人，人家话按几张电话工会这交，用不
1: 着。对回比较多的，对不对？对回多，加比较多。
2: 我给
0: 你了，没变了，我加多了。
1: 哈，不加方便加了啊。那不地都，那不地都都得给讲给了吗？
0: 哎呀，那不会录一录，
1: 不会录
0: 一录一录。过两辈子录几笔对吧？不管挖金吧，那边出不来当录起来对吧？
1: 哎呀，那就下录这股也真幸福啦。你不会不会钓鱼吃什么嘞？
2: 你阿东
0: 讲话呀？你不拿下来几笔的话，就把录我几乎不录下录。
1: 哦，对，那录的更多。
0: ปกติที่วันที่กงนั้นมาดูให้นำจริงเลยดังยำมีส่วนที่บีให้นำจริงเชียงรีวีส่วนที่บี
1: ก็อ๋อดูบีดีบ่
0: คนยังดูไลฟ์ดูทั้งที่น่าจะทับว่ากงรีก
1: ็ไม่อุติการหัวเกวียจะต้องชูบยาเดียวโอ้ยเ
0: ฮ้ยลูกเบี้ยจะซิกุยยินน้ำลายอย่าเลี้ยวที่กุยยินเขาต้องชูคุยก็ไลฟ์ตรงนี้เนี่ยที่อ่ะก
1: ็ไอ้ยาตีอ่ะน่าอุติการน่าเกวียได้บ
0: ่ลูกยินร้อนไม่ไลฟ์บุ
1: ยินร้อน
0: ยินร้อนไม่ไลฟ์ร้านน้ำโต้ต้นบีก
1: ็ตัวไตโต้ต้นบีหรอไล่บุไล่นี่
0: ดูสิลูกไปไล่มาหน้าคู่ไปดูมีตัวบดีแล้วก็ลูก
1: บ้างเออคู่เขาคู่เขาตัวนั้นบ่อยแต่บ่คู่เขาเนี่ยไม่อุติการคู่ตัวนั้นว่าบุติการเนี่ยที่เอสิแต่บ่ได้กี่ละอ่ะ
0: ไล่ก็ตีจากเดียน้ำบ่อยไงลูกไปไล่ก็ตีจากเดียน้ำบ่อยไอ้นั่น
1: เป็น
0: เ
1: ข
0: า
1: ต้อง
0: ขาโต้หลักกินนะแม่หน้าคู่ไอ้นั่นจริงชันเรียนโน้ไล่เลยรู้ป่ะค
1: ู่
0: ไปเดี๋ยวคู่ชันเรียนเลยเลยแต่ว่าจิตกงดีมาได้เสียคู่บีเลย
2: อ๋ออาจจะ
1: ได้เสียคู่บันเ
0: ซ่เด
1: เอาได้กี่ละอ่ะ
2: ได้กี่ละ
0: ลุยหน่อไม่ไล่วันนี้เดี๋ยวที่ไม่ไล่มาไม่โตส่วนดีนะ
1: ไม่ไล่นะคอยตาโอ้ดูยะตาบ่
0: อ๋อตัวเดียว
1: ได้กี่ละเอ้ยนั่นก็ไอ้อาสู้อาจูเต็นเต้วันนี้ฟิตังอุดมมา
2: ใช่ป่ะฟิตังสวัสดี
1: ดูอะไรพงจุ
2: ไว้ดู
3: โอ
2: ้
3: จับยาละ
2: จับยาละด่านเต็นเต
1: ้นางตรงเจ้าละดูเจ้าหรือ บ่
3: ไอ้ยาบ่เก่าโอ้เย็นหน้าไปเลยเจ้า
2: อุจิบุยเลยพี่เก่าอย่างน่ายังไม่จ้างหนูอย่าดีกง
1: ดีกิ้งจ่า
3: จ
2: ะเลี้ยวละ
3: ยังไม่เล่าดู
1: ดูอาการอาดงนี่มาจะจะกุ้ยไก่มา
2: จะดูจะกุ้ยไก
3: ่โอ้ก
1: ็น่ะ
3: จะเจอจะเจอจะให้เดียมดัก
2: ให้เดียมดัก
3: เดียมบุจะได้ตัวเองก่อนเออว่าอะไรที่เจ๊งนักจะเดียมจะนักกุ้ยตัวจะจะไป
1: น่ะ
3: เออจะตัวก็จะกัน
1: หักเตี้ยๆตัวที่这个冬秋期间呢，那边吃冬秋饼，就点什么红芝麻凉啊。那前伊个上街呢，冬秋饼上街呢，有滴人呢就蛮好比较多，啊，非常凉。有滴呢，原地或者接掉，不用吃凉，凉的也不能吃太多。
3: 姜黄
1: 个，哎，姜黄个是吧？姜黄内嘛的姜黄个冬秋饼。
3: 肉个牛筋那个嘞。
1: 我就忙弄女剪那个，哎呀，那个，我改那么东西比较无多哦。
3: 你
1: 那
3: 工作啊，像搞酒的。
1: 无吧。
3: 对啊，那，咱都包多个改嘞。
1: 对不？那咱都就改个对不？
3: 对，咱都就改。
1: 我改一改都要吃，就改了，就厉害了，就话弄完厉害喽。
2: มันจะกลายเป็นทั้งหมดเขาเละ
1: แล้วด้วยก็จี๋เนี่ยด้วยเลยแกเลย
2: คือเมียนพลนี่เองไงดิคือเมียนพลนี
1: ่น่ะ
3: บ่เดี๋ยวเลี้ยวเลยบางทีกูก็ด้วย
2: อี
3: บ
2: ุตรจะ
1: จะเกินโตแกป่ะ
3: บ่
2: จะเกินโตก็ดิส่วนเหนียวแกละเพราะนั้นสุดท้ายบุตรกงมอกรู้ตัวกวางดังอ่ะบีโตขึ้นมอกรู้แบบไงเว้ยหุยเดียว
1: ตัวอีบีเจ้าด้วย
2: ก็ในใครเมียนพล
1: อยู่ตาเกินไงอือจีเนมโง่เกินไงที่มอว่าดังไงแต่เดี๋ยวตัวเหนียวเองไงดิจะเกินไงดันโตไงมา对不？那个都讲高脚，你多少米啊？你多少呢？
3: 就一米多嘞。
1: 啊，我改都要加了改了，也不少了，对不？
3: 是啊，是啊。
1: 嗯。
3: 那加就加改嘛。
1: 嗯。
3: 路呢？
1: 那过量的，加我改了不多的。加就割了。
3: 加内个是熬煎了。
1: 冻不消黑。
2: 嗯，我就可以不当个比刀嘛。
1: 那要乌冬哦，那个呢？啊，
3: 好像你说的会嘞。
2: 哦，你不害这个羊肉腻？
1: 这个比黑啊，他那地面这姓的嘛？个比黑的话，地面不？
3: 我改后要接受。
1: 那
3: 这姓的，
1: 啊，
3: 这姓的嘛？
1: 这两的对不？
3: 不管的，羊的哦，两的哦，
1: 嗯，
3: 反正也是姓的来的，
1: 嗯。

0: अरे बात ही मुरली गया ने तो कौन सी तुम तुम क्यों मुई बिया ने ते काउ डांग गले ना मु बाप ने ते हम नु फांग सुची नहीं ना ते लुपे क्यों चिया ने खांग के बोई बिया ने सुई हो ती खूं नांग के ते रोआ चूड़ियां रोआ डेलाओ ये तो ले ते येन तो येन मुई गाय ना ते शाउ सी कांग चंग यो ते चंग गले बात तुम डा मु चंग लो ये वो नु तो नु चंग होई के ती कांग वा कूं तुम बताए那就莫不要再搞，搞不再搞了。路的家了，带一毛多就男生姊妹光，路上毛多就可我么可能我的中介。那路家奥，路家奥路，你这佛是路我家呢，那么可能个家了那佛吧？
1: 啊，对不对？怕亏那带，对不？这边这边对主人怕亏那带，一对不对？已经得搞问我。这讲完你比较久呢，就像
0: 哎，总发表说那么可能我的中介。มาชิชิลุนมาชิทุกงเขามาแบบมาหมากระดาส่งที่นังตังเบียส่งที่ตังเบียชิโนตายส่งที่จานุวังไห้กุ้งสีหลวงจุดย้ำไงเบียข้าเตี๋ยตีเขียงบุ้งสีดาวอ่ะ
1: ก็ไม่กังโก้ย
0: ต่อยตรงที่เก้าหุ่ยกันละนี่จะเบียวแกที่เก่าตับนี่เนียนจามก็ใจฮีอาบก็ได้แต่เก่าตะวินเนี่ยจะนุเก่งก่อยกันดูนะที่ที่โอ้ยเมื่ออาบเกย์หรือว่าต่อยมิติเชื่อใจพอพูดที่บัดจีโร่ก็ใจฮีอาบบอกนะต่อที่เก่าตะวินเนี่ยแต่ที่เก่าตะวินเนี่ยจะแล้วที่โอ้หนุ่มวัยมีจังไงไม่ใช่กงเสียเดียวที่เสียเดียวแค่จีหรือไม่ที่เลียนตรงนุยอุยยาตรงนุยอุยจะต่อยจิ้วจะจังแค่จีแต่ที่โอ้เป็นไรตรงชิดกงคุ้งตุ้งเหลียนเลยนางเดินอีบ่าวโตอีว่าบ่าวโตเท่าไรได้ยนุจีนาติตัวนุ้ยเต๋อหมูสีเก้าหุยกันโลอีโตเบียโตอีมัดติการนาติมีกรรมตัวคนหนึ่งจะส่งตีส่งงอตัวคุยตีโตเบียแน่ตามงอว่าจะบุเบียบ่อยกันแล้วนั้นแต่ส่งหมูหัวตัวเจ้าตัวเต็งนางหนูโตกันหมดขั้นจิ้วเลยไง
1: แต่ยนุ้ยยังไงโอ้กูขี้ไงมาอีบ่เจ๊ขี้ไง
0: โอ้伊在就要伊就念个家族呢，我如果就念就命的命吧，就念我都没没怕啥个路上，然后伊在做多。
1: 啊，伊就高天地暗啊。
0: 伊就为了为米了，那弄得空空开场呢。
1: 好，大家这个高天地个回事，对不？我该见到他嘛，就干到弄个出来啦，太急了不？太急了啊，太喂好。那么听了观察的干的呢，就来下下，嗯，各种呢，两部个就叫尿瓶鬼，对瓶鬼。